สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียได้เดินทางเยือนดินแดนทางเหนือของญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกซึ่งญี่ปุ่นได้ประท้วงการเยือนครั้งนี้อย่างรุนแรงรัสเซียควบคุมเกาะ4เกาะนี้ญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์รัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่าเกาะเหล่านี้ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2ทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมว่านายปูตินได้ไปตรวจเยี่ยมโรงงานแปรรูปอาหารทะเลบนเกาะเอโตโรฟุญี่ปุ่นได้เจรจากับรัสเซียตามนโยบายพื้นฐานในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับดินแดนและทำสนธิสัญญาสันติภาพการเจรจาเริ่มขึ้นอย่างจริงจังในสมัยรัฐบาลของอดีตนายกรัฐมนตรีอาเบะชินโซในการประชุมสุดยอดระหว่างนายอาเบะและนายปูตินที่สิงคโปร์ในปี2561ผู้นำทั้งสองตกลงที่จะเร่งการเจรจาแต่การเจรจาไม่มีความคืบหน้าใดๆนับตั้งแต่นั้นมาญี่ปุ่นเริ่มเพิ่มความเข้มงวดมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียในเดือนมีนาคม2565โดยประสานงานกับชาติตะวันตกเพื่อตอบโต้การรุกรานยูเครนของรัสเซียรัสเซียประท้วงมาตรการคว่ำบาตรและแสดงเจตจำนงที่จะระงับการเจรจากับญี่ปุ่นที่จะนำไปสู่สนธิสัญญาสันติภาพซึ่งรวมถึงการหารือเกี่ยวกับหมู่เกาะดังกล่าวนายโมเตงิโทชิมิตสึรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นได้โพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าดินแดนทางเหนือรวมถึงเกาะเอโตโรฟุเป็นดินแดนโดยกำเนิดของประเทศเราทั้งตามประวัติศาสตร์และภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศญี่ปุ่นขอประท้วงอย่างรุนแรงต่อการเยือนครั้งนี้ประเทศต่างๆมากกว่า40ประเทศรวมทั้งญี่ปุ่นและสหรัฐได้ออกแถลงการร่วมกันเรียกร้องให้ทุกประเทศแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย24ชั่วโมงเมื่อมีแผนจะยิงขีปนาวุธทิ้งตัวและยานนำส่งอวกาศแถลงการที่ออกเมื่อวันอังคารที่11สิงหาคมไม่ได้ระบุชื่อประเทศใดแต่ดูเหมือนว่า

จจะเป็นผลมาจากการที่จีนทดสอบขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์ที่ยิงจากเรือดำน้ำบรรทุกหัวรบจำลองในมหาสมุทรแปซิฟิกเมื่อเดือนที่แล้วแถลงการระบุว่ากิจกรรมการทดสอบขีปนาวุธเมื่อไม่นานนี้ในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกไม่ได้ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติมาตรฐานที่รัฐส่วนใหญ่ใช้ในการแจ้งและป้องกันความขัดแย้งในการยิงขีปนาวุธทิ้งตัวข้ามทวีปขีปนาวุธทิ้งตัวที่ยิงจากเรือดำน้ำและยานนำส่งอวกาศแถลงการระบุเพิ่มเติมว่าการทดสอบขีปนาวุธทิ้งตัวที่สามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้โดยปราศจากการแจ้งล่วงหน้าและรายละเอียดที่เพียงพอเป็นอันตรายและบั่นทอนสันติภาพและความมั่นคงของประเทศที่เกี่ยวข้องซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่ทดสอบ

สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าผู้แทนของจีนในการประชุมว่าด้วยการปลดอาวุธที่นครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์ได้แสดงการคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อแถลงการร่วมที่ออกโดยกว่า40ประเทศนายหลี่ฉือเจียงเอกอัครราชทูตจีนประจำกิจการปลดอาวุธกล่าวในการประชุมเมื่อวันอังคารที่11สิงหาคมว่าจีนได้แจ้งให้สหรัฐและประเทศอื่นๆทราบล่วงหน้าและดำเนินมาตรการที่รอบคอบและสมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าการทดสอบขีปนาวุธของจีนจะไม่เป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของประเทศใดๆจากนั้นเขากล่าวว่าแถลงการร่วมดังกล่าวเป็นการหาประโยชน์ทางการเมืองอย่างชัดเจนและจีนปฏิเสธอย่างเด็ดขาดกฎหมายว่าด้วยการลงโทษผู้ทำให้ธงชาติญี่ปุ่นเสียหายเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งประกอบด้วยพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือ LDP และพรรคนวัตกรรมญี่ปุ่นหรืออิชิงรวมถึงพรรคประชาธิปไตยเพื่อประชาชนหรือ DPP และพรรคซันเซโตร่วมกันผลักดันร่างกฎหมายนี้ซึ่งรัฐสภาได้รับรองร่างกฎหมายดังกล่าวเมื่อเดือนกรกฎาคมกฎหมายฉบับนี้นิยามธงชาติว่าเป็นวัตถุที่จับต้องได้โดยเป็นที่ยอมรับในสังคมว่าใช้เป็นธงชาติของประเทศญี่ปุ่นเนื้อหากฎหมายระบุว่าการกระทำในที่สาธารณะอันเป็นการทำลายปลดลงหรือทำให้ธงชาติเสียหายในลักษณะที่ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่สบายใจหรือความรังเกียจอย่างรุนแรงอาจมีโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 เยนหรือราว 41,500 บาทกฎหมายระบุด้วยว่าการพิจารณาว่าการกระทำใดเข้าข่ายความผิดหรือไม่นั้นจะต้องอาศัยการตรวจสอบอย่างเป็นกลางทั้งพฤติการสถานการณ์แวดล้อมและปัจจัยอื่นๆประกอบกันถ้อยคำในกฎหมายระบุเพิ่มเติมว่าการบังคับใช้กฎหมายจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดการละเมิดอย่างไม่เป็นธรรมในสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซึ่งได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญรวมถึงเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้วยทั้งนี้ระหว่างการพิจารณาในรัฐสภาบางฝ่ายมีความเห็นว่าขอบเขตการกระทำที่เข้าข่ายความผิดยังคลุมเครือนางทากาอิจิซานาเอะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้สนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีมัสอูดเปเซตกิยานของอิหร่านและเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรับประกันการเดินเรืออย่างเสรีและปลอดภัยผ่านช่องแคบฮอร์มุซการเจรจาของสองผู้นำเริ่มเมื่อเวลา 16:20 นาทีของวันพุธที่12สิงหาคมตามเวลาญี่ปุ่นโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีนางทากาอิจิกล่าวว่าการลดความตึงเครียดทางทหารในปัจจุบันและระงับสถานการณ์บริเวณช่องแคบโดยเร็วที่สุดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเธอได้สื่อถึงจุดยืนของญี่ปุ่นที่ว่าสหรัฐกับอิหร่านจำเป็นต้องเจรจากันตามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการยุติความขัดแย้งและบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์และประเด็นอื่นๆการเจรจาของญี่ปุ่นกับอิหร่านมีขึ้นในช่วงที่อิหร่านกำลังหารือกับโอมานเพื่อกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซนางทากาอิจิกล่าวต่อนายเปเซสกิยานว่าสิ่งสำคัญคือการฟื้นฟูการเดินเรืออย่างเสรีและปลอดภัยโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเธอเรียกร้องให้เขาหารือเรื่องนี้กับประชาคมระหว่างประเทศรวมถึงประเทศต่างๆที่ใช้เส้นทางน้ำนี้ด้วยหลังการสนทนาทางโทรศัพท์นางทากาอิจิให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่ารัฐบาลญี่ปุ่นจะยังคงติดต่อประสานงานกับอิหร่านอย่างใกล้ชิดต่อไปจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่14 สิงหาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดชิบะของญี่ปุ่นเผชิญกับฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้มากเป็นประวัติการณ์ถึงเช้าวันศุกร์ที่14 สิงหาคมมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว8 คนเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศระบุว่าอาจมีฝนตกหนักเพิ่มเติมอีกและขอให้ประชาชนระมัดระวังภาพที่ถ่ายโดยเฮลิคอปเตอร์ของ NHK เหนือเมืองโออามิชิราซาโตะเมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่14แสดงให้เห็นว่าลานจอดรถถนนและย่านที่พักอาศัยหลายแห่งถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างก่อนหน้านี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ออกประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5สำหรับฝนตกหนักและดินถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดชิบะถือเป็นระดับการแจ้งเตือนสูงสุดของระบบเตือนภัยซึ่งมีตั้งแต่ระดับ 1-5 ของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นต่อมาได้ปรับการแจ้งเตือนเป็นระดับ 4หรือต่ำกว่าแล้วเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศเตือนให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังภัยดินถล่มน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำและน้ำในแม่น้ำเอ่อล้นไม่เฉพาะในจังหวัดชิบะเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคคันโตรวมถึงกรุงโตเกียวด้วยตำรวจท้องถิ่นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8 คนโดยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้เสียชีวิตบางส่วนถูกพบอยู่ตามถนนที่ถูกน้ำท่วมและบางส่วนติดอยู่ภายในรถยนต์ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันขอบเขตความเสียหายได้ดังนั้นหน่วยงานท้องถิ่นจึงกำลังร่วมกันประเมินสถานการณ์ผู้คนราว 7,000 คนติดค้างข้ามคืนอยู่ที่สนามบินนาริตะจังหวัดชิบะเพราะมีการระงับบริการรถไฟและรถโดยสารในวันพฤหัสบดีที่13 สิงหาคมเนื่องจากฝนตกหนักผู้โดยสารบางส่วนได้รับอนุญาตให้พักค้างคืนในพื้นที่ห้ามเข้าภายในอาคารผู้โดยสารของสนามบินผู้ดำเนินการบริหารสนามบินที่อยู่นอกกรุงโตเกียวแห่งนี้ได้จัดหาอาหารน้ำและถุงนอนให้ผู้ที่ติดค้างเช้าวันศุกร์ที่14ผู้คนต่างต่อแถวยาวเหยียดเมื่อรถไฟและรถโดยสารเริ่มกลับมาให้บริการอีกครั้งรัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนที่จะพิจารณามาตรการตอบโต้ต่อการที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเยือน1 ใน 4 เกาะที่รัสเซียควบคุมอยู่และญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์มาตรการหนึ่งที่เป็นไปได้คือการเสริมความเข้มแข็งของมาตรการคว่ำบาตรที่มีอยู่แล้วซึ่งญี่ปุ่นได้บังคับใช้ต่อรัสเซียโดยร่วมกับประชาคมนานาชาติสืบเนื่องจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียญี่ปุ่นเรียกหมู่เกาะเหล่านี้ว่าดินแดนทางเหนือรัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันมาโดยตลอดว่าหมู่เกาะเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นมาแต่เดิมแต่ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อวันพฤหัสบดีที่13นางทากาอิจิซานาเอะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้กล่าวถึงการที่ประธานาธิบดีปูตินเยือนเกาะเอโตโรฟุซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่เกาะดังกล่าวโดยเน้นย้ำว่าหมู่เกาะเหล่านี้เป็นดินแดนของญี่ปุ่นมาแต่เดิมตามข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และตามกฎหมายระหว่างประเทศนางทากาอิจิกล่าวว่าการเยือนของประธานาธิบดีรัสเซียคนปัจจุบันไม่สอดคล้องกับจุดยืนที่รัฐบาลญี่ปุ่นยืนกรานมาโดยตลอดเกี่ยวกับหมู่เกาะดังกล่าวเธอยังกล่าวอีกว่าการเยือนครั้งนี้ทำร้ายความรู้สึกของประชาชนชาวญี่ปุ่นและเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวเสริมว่าการเยือนครั้งนี้ทำให้การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและรัสเซียในระยะกลางถึงระยะยาวเป็นเรื่องยากขึ้นนายพีทแฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ากองทัพเรือสหรัฐสามารถปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่านได้อย่างไม่มีกำหนดคำกล่าวนี้มีขึ้นในขณะที่อิหร่านเรียกร้อง
ให้ยุติการปิดล้อมโดยเป็นเงื่อนไขหนึ่งสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนายเฮกเซตกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมว่าสหรัฐผัดเปลี่ยนเรือเข้าและออกและจะปิดล้อมต่อไปหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สหรัฐว่าสหรัฐกำลังเตรียมส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ไปยังตะวันออกกลางเพื่อแทนที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln นอกจากนี้ยังรายงานว่าเรือ George Washington ซึ่งมีฐานประจำการอยู่ที่โยโกสุกะใกล้กรุงโตเกียวได้แล่นผ่านช่องแคบมะละกาแล้วในสัปดาห์นี้เรืออับราฮัมลินคอนประจำการอยู่ในตะวันออกกลางมาตั้งแต่เดือนมกราคมเงื่อนไข6ข้อที่อิหร่านระบุสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนั้นรวมถึงการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดต่ออิหร่านและการจ่ายค่าชดเชยสำหรับความเสียหายที่เกิดจากสงครามสื่ออิหร่านรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่13โดยอ้างคำกล่าวของโฆษกกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบิยาว่าช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและการควบคุมของอิหร่านอย่างสมบูรณ์และไม่มีเรือพาณิชย์หรือเรือบรรทุกน้ำมันลำใดสามารถแล่นผ่านได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอิหร่านผลกระทบต่อการขนส่งทางเรือกำลังเพิ่มขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มการเจรจาระหว่าง2ประเทศญี่ปุ่นได้มอบระบบตรวจจับทุ่นระเบิดแบบใหม่ให้แก่ยูเครนซึ่งใช้โดรนติดตั้งเซ็นเซอร์ร่วมกับการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยูเครนกำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่ในการกำจัดทุ่นระเบิดที่ฝังอยู่ใต้ดินในพื้นที่ที่ถูกรัสเซียรุกรานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือ JICA ประจำยูเครนได้ส่งมอบระบบดังกล่าวให้แก่รัฐบาลยูเครนในพิธีที่จัดขึ้นณกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมระบบนี้ใช้โดรนที่ออกแบบให้บินที่ระดับความสูงประมาณ3เมตรเพื่อสำรวจสภาพทั้งบนพื้นดินและใต้พื้นดินโดยใช้เซ็นเซอร์แม่เหล็กและกล้องออปติคอลข้อมูลที่รวบรวมได้จะนำไปวิเคราะห์โดยใช้ AI เพื่อสร้างแผนที่แสดงตำแหน่งของทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดอื่นๆด้วยความแม่นยำสูงประชาชนในไต้หวันเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหลบภัยทางอากาศเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความเป็นไปได้ที่อาจถูกจีนโจมตีการฝึกซ้อมขนาดใหญ่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคมโดยจำลองสถานการณ์การรุกรานจากจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่13ไม่นานก่อนที่การฝึกซ้อมจะเริ่มขึ้นตำรวจในกรุงไทเปได้นำทางผู้คนที่กำลังจับจ่ายซื้อของและประชาชนคนอื่นๆไปยังพื้นที่ทางเดินใต้ดินใกล้สถานีรถไฟไทเปเมื่อเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นผู้คนต่างรีบอพยพอย่างรวดเร็วสถานการณ์จำลองในการฝึกซ้อมปีนี้รวมถึงการหยุดชะงักของการสื่อสารจากการโจมตีทางไซเบอร์มีการลดความเร็วในการสื่อสารของสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อื่นๆลงชั่วคราวจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.

าทีตามเวลาญี่ปุ่นหรือ6นาฬิกา10นาทีตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 เมกะเฮิรตซ์ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์ nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันศุกร์ที่14 สิงหาคม 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวจังหวัดชิบะของญี่ปุ่นเผชิญกับฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนได้มากเป็นประวัติการณ์ถึงเช้าวันศุกร์ที่14 สิงหาคมมีผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันแล้ว8 คนเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศระบุว่าอาจมีฝนตกหนักเพิ่มเติมอีกและขอให้ประชาชนระมัดระวังภาพที่ถ่ายโดยเฮลิคอปเตอร์ของ NHK เหนือเมืองโออามิชิราซาโตะเมื่อช่วงเช้าวันศุกร์ที่14แสดงให้เห็นว่าลานจอดรถถนนและย่านที่พักอาศัยหลายแห่งถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างก่อนหน้านี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นได้ออกประกาศแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินระดับ5สำหรับฝนตกหนักและดินถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดชิบะถือเป็นระดับการแจ้งเตือนสูงสุดของระบบเตือนภัยซึ่งมีตั้งแต่ระดับ1-5ของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นต่อมาได้ปรับการแจ้งเตือนเป็นระดับ4หรือต่ำกว่าแล้วเจ้าหน้าที่พยากรณ์อากาศเตือนให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังภัยดินถล่มน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำและน้ำในแม่น้ำเอ่อล้นไม่เฉพาะในจังหวัดชิบะเท่านั้นแต่ยังครอบคลุมทั่วทั้งภูมิภาคคันโตรวมถึงกรุงโตเกียวด้วยตำรวจท้องถิ่นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตทั้งหมด8คนโดยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าผู้เสียชีวิตบางส่วนถูกพบอยู่ตามถนนที่ถูกน้ำท่วมและบางส่วนติดอยู่ภายในรถยนต์ขณะนี้ยังไม่สามารถยืนยันขอบเขตความเสียหายได้ดังนั้นหน่วยงานท้องถิ่นจึงกำลังร่วมกันประเมินสถานการณ์ผู้คนราว 7,000 คนติดค้างข้ามคืนอยู่ที่สนามบินนาริตะจังหวัดชิบะเพราะมีการระงับบริการรถไฟและรถโดยสารในวันพฤหัสบดีที่13 สิงหาคมเนื่องจากฝนตกหนักผู้โดยสารบางส่วนได้รับอนุญาตให้พักค้างคืนในพื้นที่ห้ามเข้าภายในอาคารผู้โดยสารของสนามบินผู้ดำเนินการบริหารสนามบินที่อยู่นอกกรุงโตเกียวแห่งนี้ได้จัดหาอาหารน้ำและถุงนอนให้ผู้ที่ติดค้างเช้าวันศุกร์ที่14ผู้คนต่างต่อแถวยาวเหยียดเมื่อรถไฟและรถโดยสารเริ่มกลับมาให้บริการอีกครั้งรัฐบาลญี่ปุ่นวางแผนที่จะพิจารณามาตรการตอบโต้ต่อการที่ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียเยือน1 ใน 4 เกาะที่รัสเซียควบคุมอยู่และญี่ปุ่นอ้างกรรมสิทธิ์มาตรการหนึ่งที่เป็นไปได้คือการเสริมความเข้มแข็งของมาตรการคว่ำบาตรที่มีอยู่แล้วซึ่งญี่ปุ่นได้บังคับใช้ต่อรัสเซียโดยร่วมกับประชาคมนานาชาติสืบเนื่องจากการรุกรานยูเครนของรัสเซียญี่ปุ่นเรียกหมู่เกาะเหล่านี้ว่าดินแดนทางเหนือรัฐบาลญี่ปุ่นยืนยันมาโดยตลอดว่าหมู่เกาะเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นมาแต่เดิมแต่ถูกยึดครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายหลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อวันพฤหัสบดีที่13นางทากาอิจิซานาเอะนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้กล่าวถึงการที่ประธานาธิบดีปูตินเยือนเกาะเอโตโรฟุซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่เกาะดังกล่าวโดยเน้นย้ำว่าหมู่เกาะเหล่านี้เป็นดินแดนของญี่ปุ่นมาแต่เดิมตามข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์และตามกฎหมายระหว่างประเทศนางทากาอิจิกล่าวว่าการเยือนของประธานาธิบดีรัสเซียคนปัจจุบันไม่สอดคล้องกับจุดยืนที่รัฐบาลญี่ปุ่นยืนกรานมาโดยตลอดเกี่ยวกับหมู่เกาะดังกล่าวเธอยังกล่าวอีกว่าการเยือนครั้งนี้ทำร้ายความรู้สึกของประชาชนชาวญี่ปุ่นและเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้อย่างยิ่งนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวเสริมว่าการเยือนครั้งนี้ทำให้การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและรัสเซียในระยะกลางถึงระยะยาวเป็นเรื่องยากขึ้น

0: นายพีทเฮกเซตรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่ากองทัพเรือสหรัฐสามารถปิดล้อมท่าเรือต่างๆของอิหร่านได้อย่างไม่มีกำหนดคำกล่าวนี้มีขึ้นในขณะที่อิหร่านเรียกร้องให้ยุติการปิดล้อมโดยเป็นเงื่อนไขหนึ่งสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนายเฮกเซตกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมว่าสหรัฐผัดเปลี่ยนเรือเข้าและออกและจะปิดล้อมต่อไปหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal อ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่สหรัฐว่าสหรัฐกำลังเตรียมส่งเรือบรรทุกเครื่องบิน USS George Washington ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ไปยังตะวันออกกลางเพื่อแทนที่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln นอกจากนี้ยังรายงานว่าเรือ George Washingtonซึ่งมีฐานประจำการอยู่ที่โยโกสุกะใกล้กรุงโตเกียวได้ลั่นผ่านช่องแคบมะละกาแล้วในสัปดาห์นี้เรืออับราฮัมลินคอนประจำการอยู่ในตะวันออกกลางมาตั้งแต่เดือนมกราคมเงื่อนไข6ข้อที่อิหร่านระบุสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งนั้นรวมถึงการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดต่ออิหร่านและการจ่ายค่าชดเชยสำหรับความเสียหายที่เกิดจากสงครามสื่ออิหร่านรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่13โดยอ้างคำกล่าวของโฆษกกองบัญชาการกลางคาทัมอัลอันบียาว่าช่องแคบฮอร์มุซยังคงอยู่ภายใต้การบริหารจัดการและการควบคุมของอิหร่านอย่างสมบูรณ์และไม่มีเรือพาณิชย์หรือเรือบรรทุกน้ำมันลำใดสามารถแล่นผ่านได้อย่างปลอดภัยโดยไม่ได้รับอนุญาตจากอิหร่านผลกระทบต่อการขนส่งทางเรือกำลังเพิ่มขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มการเจรจาระหว่าง2ประเทศญี่ปุ่นได้มอบระบบตรวจจับทุ่นระเบิดแบบใหม่ให้แก่ยูเครนซึ่งใช้โดรนติดตั้งเซ็นเซอร์ร่วมกับการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ AIยูเครนกำลังเผชิญความท้าทายครั้งใหญ่ในการกำจัดทุ่นระเบิดที่ฝังอยู่ใต้ดินในพื้นที่ที่ถูกรัสเซียรุกรานองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือใจกล้าประจำยูเครนได้ส่งมอบระบบดังกล่าวให้แก่รัฐบาลยูเครนในพิธีที่จัดขึ้นณกรุงเคียฟเมืองหลวงของยูเครนเมื่อวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมระบบนี้ใช้โดรนที่ออกแบบให้บินที่ระดับความสูงประมาณ3เมตรเพื่อสำรวจสภาพทั้งบนพื้นดินและใต้พื้นดินโดยใช้เซ็นเซอร์แม่เหล็กและกล้องออปติคอลข้อมูลที่รวบรวมได้จะนำไปวิเคราะห์โดยใช้ AI เพื่อสร้างแผนที่แสดงตำแหน่งของทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดอื่นๆด้วยความแม่นยำสูงประชาชนในไต้หวันเข้าร่วมการฝึกซ้อมอพยพหลบภัยทางอากาศเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความเป็นไปได้ที่อาจถูกจีนโจมตีการฝึกซ้อมขนาดใหญ่เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคมโดยจำลองสถานการณ์การรุกรานจากจีนเมื่อวันพฤหัสบดีที่13ไม่นานก่อนที่การฝึกซ้อมจะเริ่มขึ้นตำรวจในกรุงไทเปได้นำทางผู้คนที่กำลังจับจ่ายซื้อของและประชาชนคนอื่นๆไปยังพื้นที่ทางเดินใต้ดินใกล้สถานีรถไฟไทเปเมื่อเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศดังขึ้นผู้คนต่างรีบอพยพอย่างรวดเร็วสถานการณ์จำลองในการฝึกซ้อมปีนี้รวมถึงการหยุดชะงักของการสื่อสารจากการโจมตีทางไซเบอร์มีการลดความเร็วในการสื่อสารของสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์อื่นๆลงชั่วคราวจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
1: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.